0: ตปิอิไตเงิโกปะมะไกโลอบิสมติสุไงติปัญญายะไลเดกะกะอิติอุลูดูลูสลวบนางาญะดูดีญะสงาวะงะนะนาใดยะไลมะติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอปิกิตากัตตาปรากะวะกะลันทังอัตติกะวะกันนาละมะอาสามินะสกัตตาอริบุลิยะกะดุวิตนิมิตกันนาบลีรุติบกาลกะวะนุกาลลาลักิกันนากะมลีละวะมะนวะกะงาวกะบีติกะบีสีลบิยะปะกายดุดิอริ
1: ไว้ดานีไว้โอ้ไว้ดานีไว้ดานีไว้